วัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการดนตรีพาเที่ยวกับผมชัยรัตน์ถมยาในวันนี้ผมจะพาไปเที่ยวชมงานเทศกาลไทยณกรุงโตเกียวครั้งที่25ซึ่งทางรายการนำเสนอต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปีปีนี้มีการออกบูธของร้านค้าและหน่วยงานต่างๆที่หลากหลายรวมถึงมีดาราศิลปินไทยมาแสดงบนเวทีพบปะกับแฟนๆชาวญี่ปุ่นทั้งในงานและคอนเสิร์ตที่จัดแยกต่างหากเดี๋ยวเราไปติดตามบรรยากาศของงานกันครับตอนนี้ผมมาอยู่บริเวณที่เป็นทางเข้างานไทยเฟสติวัลโตเกียว2025ปีนี้ก็จัดขึ้นเป็นครั้งที่25แล้วนะครับก็จะมีตัวคาแรคเตอร์ที่อยู่ตรงขวามือที่ออกแบบมาสำหรับปีนี้นะครับก็เห็นมีใส่หมวกผ้าขาวม้าด้วยนะครับก็บรรยากาศงานไทยเฟสติวัลส่วนใหญ่แล้วก็จะได้รับความสนใจจากคนญี่ปุ่นค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันข้างในครับว่างานในปีนี้จะมีความแตกต่างจากปีที่แล้วอย่างไรบ้างครับถึงแม้จะมีฝนตกในช่วงเช้าตอนเปิดงานนะครับแต่ก็มีคนญี่ปุ่นมาเดินกันค่อนข้างคึกคักมาเข้าแถวซื้อมะม่วงที่เป็นผลไม้ยอดนิยมทุกครั้งที่มีการจัดงานคนที่มางานก็มีทั้งคนที่เคยไปเมืองไทยมาแล้วชอบเมืองไทยชอบอาหารไทยบางคนก็ยังไม่เคยไปแต่สนใจเมืองไทยอยากเรียนรู้เกี่ยวกับเมืองไทยมากขึ้นอย่างน้องผู้หญิงคนญี่ปุ่น2คนที่ผมได้พูดคุยก็กำลังจะไปเรียนที่เมืองไทย6เดือน
1: どうですか？
2: すごい思ったより盛り上がっててワイワイ賑やかで楽しいです。
0: น้องทั้ง2คนบอกว่ามางานนี้เป็นครั้งแรกบรรยากาศคึกคักกว่าที่คิดสนุกมากมาครั้งนี้เพราะครูสอนภาษาไทยแนะนำให้มาและกำลังจะไปเรียนที่ไทยเลยอยากมาเรียนรู้เกี่ยวกับเมืองไทยจะไปเรียนที่กรุงเทพ6เดือนวันนี้ได้มากินอาหารไทยอย่างแกงเขียวหวานที่มีเครื่องเทศต่างจากของญี่ปุ่นค่อนข้างเผ็ดนอกจากนั้นก็ได้กินมะม่วงแล้วก็ได้กินขนมบ้าบิ่นหวานอร่อยทั้งคู่บอกว่ากำลังเตรียมตัวไปเมืองไทยและตื่นเต้นผมได้ถามถึงภาษาไทยที่ทั้งสองชอบก็ได้คำตอบว่าม
2: ะม่วง
0: ตรงนี้ก็เป็นบริเวณขายอาหารไทยนะครับก็เหมือนกับทุกๆปีครับก็จะมีคนมาเข้าแถวก็ปีนี้ก็ยังคงคึกคักนะครับถ้าว่าไปแล้วเนี่ยนะครับถ้าเทียบกับว่าในช่วงก่อนๆช่วงนี้เนี่ยญี่ปุ่นค่าของชีพค่อนข้างสูงขึ้นนะครับวัตถุดิบคนญี่ปุ่นก็บ่นบอกราคาของแพงขึ้นแต่เท่าที่สังเกตดูไม่ว่าจะเป็นราคาอาหารที่ขายตรงนี้นะครับก็ใกล้เคียงกับของเมื่อปีที่แล้วดูแล้วมันก็ไม่ได้แพงขึ้นไปจนกระทั่งแบบว่า

0: รู้สึกว่าแพงผิดปกติหรืออะไรประมาณแบบนี้นะครับก็มีอาหารก็คล้ายๆกับของที่มาทุกปีนะครับมีกะเพรามีผัดไทยนะครับมีหมูปิ้งนะครับแต่บางทีก็จะมีอาหารที่อาจจะไม่ค่อยคุ้นตาคนญี่ปุ่นถั่วแปบนะมีถั่วแปบสดด้วยก็เริ่มที่จะมีอาหารที่มีความหลากหลายมากขึ้นนะครับก็ถือว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างที่จะคุ้นเคยกับอาหารไทยในหลากหลายรูปแบบเนี่ยมากขึ้นรู้จักอาหารไทยมากขึ้นกว่าเดิมครับ
1: นอกจากอาหารที่ทำเสร็จแล้วนะครับในงานยังมีบูธขายวัตถุดิบในการทำอาหารไทยและหนึ่งในบูธที่คนญี่ปุ่นให้ความสนใจก็คือบูธขายข้าวสารเนื่องจากขณะนี้ญี่ปุ่นกำลังประสบปัญหาขาดแคลนข้าวทำให้ข้าวมีราคาสูงขึ้นมากแต่คนญี่ปุ่นจะหันมาบริโภคข้าวไทยมากขึ้นหรือไม่เนื่องจากลักษณะของข้าวไทยแตกต่างจากญี่ปุ่นโดยข้าวไทยมีเม็ดเรียวยาวร่วนและมีกลิ่นในเรื่องนี้ผมได้พูดคุยกับคุณธัญวรรณพัดผลประธานกรรมการบริษัทของบริษัทวรรณภพครับ
0: สำหรับข้าวสำหรับปีนี้กับปีที่แล้วเนี่ยแตกต่างกันไหมครับยอดการขายหรือว่าความนิยมข้าวไทย
2: ต้องบอกว่าความนิยมข้าวไทยแตกต่างขึ้นเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าด้วยมีชาวญี่ปุ่นเนี่ยที่ไปที่ประเทศไทยมาเยอะแล้วแล้วก็ได้ไปลิ้มลองอาหารไทยรสชาติของอาหารไทยข้าวไทยก็เลยเป็นที่รู้จักไปด้วยแต่อีกส่วนนึงก็มีเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์ของข้าวที่ขาดแคลนในประเทศญี่ปุ่นด้วยนะคะก็ตรงนี้เนี่ยก็เป็นจุดที่ทำให้คนญี่ปุ่นเนี่ยบางทีเขาก็เปิดใจว่าลองกินข้าวของประเทศอื่นดูซิว่าเป็นยังไงบ้างเพราะข้าวญี่ปุ่นเขาขาดแคลนอยู่แบบไม่มีในเชลเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นเหมือนกันที่ชาวญี่ปุ่นมาทานแล้วก็แบบข้าวไทยอร่อยเหมือนกันมีรสชาติที่หวานและนุ่มเหมือนกันนะคะก็เลยทำให้ยอดขายเนี่ยดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยค่ะ
0: เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็เคยมีปรากฏการณ์คือมีเหตุการณ์ที่ข้าวขาดแคลนในญี่ปุ่นแล้วก็เคยนำข้าวไทยเข้ามาแล้วนะครับแต่คนญี่ปุ่นก็จะบอกว่ากลิ่นหรือว่าตัวเนื้อสัมผัสของข้าวมันไม่เหมือนกับข้าวญี่ปุ่นก็เลยกลับยังไม่ค่อยที่จะแบบว่าชอบข้าวไทยเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้เป็นแฟน
2: ต้องบอกว่าเข้าใจคนญี่ปุ่นที่มีความรู้สึกนั้นเลยนะคะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยประเทศไทยเคยเอาข้าวเข้ามาตอนนั้นน่าจะเป็นการช่วยเกี่ยวกับเรื่องของบริจาคด้วยแต่ข้าวที่เอาเข้ามาเนี่ยมันเป็นข้าวขาวนะคะที่มีความแข็งมากๆนะคะคือต้องบอกว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขามีความเซนซิทีฟกับเรื่องของรสชาติเขาชอบข้าวที่มีความหวานแล้วก็ชอบข้าวที่มีความนุ่มแต่ตอนนั้นข้าวที่เอาเข้ามาเป็นข้าวที่แข็งแล้วก็ไม่หวานเลยมันเหมือนแบบเป็นสิ่งตรงข้ามเพราะฉะนั้นภาพจำแต่เดิมเนี่ยเลยแบบเอ้ยข้าวมันไม่อร่อยแต่คราวนี้เนี่ยพอเรามาได้เขาเรียกว่าทำการดูสำรวจความพึงพอใจผู้บริโภคก่อนตั้งแต่ก่อนที่เราจะนำเข้าล็อตที่1เข้ามานะคะเราก็เลยรู้ว่าโอ้โหคนญี่ปุ่นเขามีลิ้นที่ละเอียดอ่อนมากเขารู้ด้วยว่าตัวไหนหวานน้อยหวานมากนุ่มน้อยนุ่มมากนะคะเราก็เลยมีการคัดเลือกเกี่ยวกับเรื่องสายพันธุ์พื้นที่เพาะปลูกอะไรเงี้ยที่ถูกใจคนญี่ปุ่นนะคะปัจจุบันนี้ก็เลยมาเป็นตัวข้าวหอมมะลิตัวนี้เนี่ยที่คนญี่ปุ่นทานแล้วก็บอกว่าชอบค่ะ
0: งั้นมองตลาดข้าวไทยในญี่ปุ่นเนี่ยนะคนที่อย่างไรบ้างครับ
2: ยังมีการเติบโตขึ้นมากนะคะต้องบอกว่าจะสังเกตเลยว่าเราไปหลายๆซูเปอร์มาร์เก็ตเกือบทุกซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะมีขายแกงไทยจะมีแกงเขียวหวานแกงแดงแกงเหลืองมี 3-4 นี้แต่ไม่มีข้าวไทยวางขายนะคะอันนึงก็คือแบบพอผู้บริโภคซื้อแกงไปแต่ทานกับข้าวญี่ปุ่นเขาจะบอกว่ามันไม่ค่อยอร่อยเหมือนข้าวญี่ปุ่นเนี่ยเราเอามาทำข้าวมันไก่ทำไม่ได้นะคะคือข้าวไทยกับข้าวญี่ปุ่นเนี่ยเราไม่ได้เอามาเพื่อทดแทนกันแต่เรามันเหมาะกับอาหารของประเทศนั้นๆถ้าเราจะกินกับแกงเราก็ควรจะต้องซื้อข้าวไทยไปกินกับแกงกับการถ้าจะกินซูชิก็ต้องเป็นข้าวญี่ปุ่นเอาข้าวหอมมะลิมาทำก็ไม่ได้ไม่อร่อยเลยกินไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็มันมีความไม่ได้แทนกันแต่ว่าแค่เหมาะกับอาหารของประเทศอะไรค่ะ
0: ขอบคุณครับ
2: ค่ะค่ะขอบคุณค่ะ
1: ทีมหลักของเทศกาลไทยในปีนี้ก็คือ Creative Thailand ซึ่งมีบูธของหน่วยงานรัฐและเอกชนที่นำเสนอผลงานและผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของไทยแต่ที่ดูเหมือนคนญี่ปุ่นจะให้ความสนใจมากก็คือบูธของสถานทูตไทยที่จัดแคปซูลทอยหรือเครื่องหมุนไข่ที่จะมีของที่ระลึกแบบไทยๆเช่นพวงกุญแจอาหารไทยนวมมวยไทยตุ๊กตาช้างตุ๊กตาสวมชฎาและอื่นๆ
3: อันนี้ก็ปีที่แล้วไม่มีนะครับที่เป็นแคปซูลทอยอันนี้ก็น่าจะเป็นของสถานทูตไทยที่เอามานะครับก็เพียงแค่ตอบแบบสอบถามก็จะให้เหรียญแล้วก็มาหยอดนะฮะซึ่งของที่ได้ออกมานี่ก็จะเป็นของที่เป็นอะไรไทย

0: ได้รับความสนใจค่อนข้างมากทีเดียวครับอันนี้ก็เป็นบูธที่มีการโปรโมทเกี่ยวกับภาพยนตร์ไทยที่จะนำมาฉายซึ่งล่าสุดนี้นะครับก็คือในเดือนมิถุนายนก็จะมีเรื่องหนังเรื่องหลานครับหลานมานะครับซึ่งก็ได้รับความนิยมในประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ในจีนด้วยนะครับก็จะเริ่มเข้ามาฉายในญี่ปุ่นด้วยตอนนี้ก็มีการโปรโมทนะครับก็ถือว่าเป็น Creative Thailand อย่างหนึ่งนะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็มีน้องใหม่ที่มาเปิดบูธปีนี้เป็นปีแรกนะครับก็คือไทย PBS ซึ่งเป็นทีวีสาธารณะของเมืองไทยนะครับอันนี้เลยอันนี้ล่าสุด
1: ใช่เอาเชิญเลยครับ
2: อ
1: ัน
2: นี้หนังสือน้ำพริก
1: น้ำพริกคร
2: ับ น้ำพริกค่ะอันนี้เป็นองค์ความรู
1: ้
2: ที่เรารวบรวมมาจากการทำรายการเรียลิตี้ยกพลคนน้ำพริกซึ่งยกพลคนน้ำพริกก็อาจจะเป็นเรียลิตี้ที่เราพ่อครัวแม่ครัวที่เป็นโลคอลภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานอันนี้ก็คือเราตะเวนไปทั่วประเทศแล้วก็เป็นเรียลิตี้ให้พ่อครัวแม่ครัวโลคอลเนี่ยเขามาแข่งกันคิดสูตรน้ำพริกขึ้นมาใหม่จากพวกวัตถุดิบจากพื้นบ้านและตัวนี้ก็คือเป็นองค์ความรู้ที่รวบรวมมา
1: เป็นหนังสือ
2: ใช่ซึ่งก็คือจะมีอาจารย์ต้นที่เป็นฟู้ดแอคทิวิสต์เนี่ยมาร่วมเขียนด้วย
0: ตรงนี้ก็เป็นบูธการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับที่มาเปิดวันนี้ก็จะเป็นธีมคล้ายๆกับงานวัดแล้วก็มีสถานที่ที่มาแนะนำอย่างเช่นเชียงคานอันนี้คนญี่ปุ่นอาจจะไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าเป็นการโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวใหม่สำหรับคนญี่ปุ่นในประเทศไทยก็สามารถที่จะมาถ่ายรูปได้นะครับเชียงคานแล้วก็มีตุ๊กๆอันนี้ครับก็มีคนญี่ปุ่นก็ให้ความสนใจอยู่พอสมควรนะครับก็มียาไปตรงนู้นเดี๋ยวเราเดินไปดูตรงนู้นกันดีกว่าตรงนู้นเขามีให้เล่นเกมกันด้วยครับตรงจุดนี้ก็เป็นจุดที่จะให้ผู้ที่มาชมงานเนี่ยสามารถที่จะมาร่วมสนุกกันได้นะครับก็มีเกมเดี๋ยวเข้าไปดูครับว่ามีเกมอะไรบ้างเกมปลาป๋องนะครับแล้วถ้าเกิดว่าได้ตามเป้าก็จะได้ของรางวัลที่ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเขาเตรียมไว้ให้นะครับแล้วก็อันนี้โอ้มีเซียมซีเสียงเที่ยวด้วยผมจะลองเสียงดูนะครับว่าเซียมซีที่ผมจะไปเที่ยวคือที่ไหนเบอร์3ตลาดร่มหุบไม่ไกลจากกรุงเทพนะฮะสมุทรสงครามอันนี้ก็เป็นจุดท่องเที่ยวที่คนต่างชาติให้ความสนใจกันมากหลายคนก็คนไทยก็คงเห็นแล้วนะแต่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยทำรายการไปทำรายการออกทีวีค่อนข้างบ่อยเลยนะครับตลาดร่มหุบนะครับก็ถือเป็น Amazing Thailand อย่างหนึ่งโอเคไปตลาดร่มหุบกัน
3: ในช่วงหยุดยาวหรือว่า Golden Week ของญี่ปุ่นนะครับประเทศไทยก็เป็นจุดหมายต้นๆของคนญี่ปุ่นผมได้แวะบูธของการบินไทยซึ่งได้โปรโมทการบริการที่มีการปรับปรุงใหม่ไม่ว่าจะเป็นการนำเมนูสตรีทฟู้ดอย่างผัดไทยทิพสมัยเสิร์ฟขึ้นเครื่องเพื่อให้คนต่างชาติได้ลิ้มลองผมได้พูดคุยกับคุณทริศสวัสดิกรผู้จัดการทั่วไปประเทศญี่ปุ่นและอเมริกาถึงสถานการณ์ของผู้โดยสารญี่ปุ่นที่ไปเมืองไทยในช่วงนี
0: ้สถานการณ์ตอนนี้การท่องเที่ยวญี่ปุ่นที่ไป
4: ถ้าเทียบกับปีที่แล้วนะครับคนญี่ปุ่นจากปี2024เนี่ยคนญี่ปุ่นที่ไปเมืองไทยเนี่ยเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะครับก็ล่าสุดเนี่ยการบินไทยเราฉลองร่วมกับทีมไทยแลนด์นะครับการท่องเที่ยวประเทศไทยด้วยสารไปญี่ปุ่นครบ1 ล้านคนเดินตลาดที่ครับก็ถือว่าค่อนข้างมีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นครับแต่ถ้าเทียบกับปี2019เนี่ยคือยังไม่ถึงขั้นปี2019ครับผมคิดว่าน่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อย
0: ๆแล้วตอนนี้คือการบินไทยตอนนี้วางไว้ปุ่ม
4: จริงการบินไทยตอนนี้เราก็กลับไปบินเกือบจะเท่าปี2019แล้วครับก็เที่ยวบินเราเนี่ยก็มีค่อนข้างเยอะแล้วก็ในโตเกียวเนี่ยเรามีถึง5 ไฟลท์ต่อวันรวมทั้งไรต่างเรดาร์นะครับก็คิดว่าถ้าอนาคตมีโอกาสเป็นไปได้เนี่ยเราก็อยากจะเพิ่มเที่ยวบินไปยังโตเกียวมากขึ้นแล้วก็เรายังมองหาเส้นทางรองประเทศญี่ปุ่นด้วยตอนนี้แต่ตอนนี้ยังไม่สามารถบอกได้ครับอาจจะเป็นความลับอีกนิดนึง
0: นิดหน่อยไม่ได้เลยครับ
4: ก็เดี๋ยวรอสักพักนึงแล้วกันครับ
0: ขอบคุณครับ
4: ครับผมยินดีครับ
3: ในปีนี้นอกจากศิลปินไทยจะมาขึ้นแสดงบนเวทีในงานแล้วนะครับยังมีการจัดคอนเสิร์ตตามสถานที่ต่างๆในช่วงของการจัดงานเทศกาลไทยแล้วก็เป็นเหตุบังเอิญครับที่ทางรายการได้มาพบกับน้องมิลลิ หรือดานุภาคณาธีรกุลแรปเปอร์สาวชาวไทยที่มาเปิดคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกของเธอในญี่ปุ่นซึ่งมาเดินเที่ยวในงานจึงได้สอบถามถึงความรู้สึกที่มาเล่นคอนเสิร์ตและอนาคตในตลาดญี่ปุ่น
0: ถามอย่างนี้หน่อยเมื่อวานนี้มีคอนเสิร์ตไปแล้วเป็นยังไงบ้างจ๊ะสำหรับเสียงตอบรับของแฟนๆญี่ปุ่น
1: เป็นคอนเสิร์ตที่ดีที่สุดในชีวิตหนูตอนนี้เลยหนูพูดจริงเพราะว่านี่เป็นแบบ first solo concert ในเจแปนแล้วก็เป็น first solo concert ในชีวิตหนูด้วยค่ะวันนี้ไม่เคยแบบว่ามีคอนเสิร์ตของตัวเองที่เป็นแบบในไลฟ์เฮาส์แล้วก็ขายบัตรเลยอันนี้เป็นครั้งแรกดีใจมากๆที่ได้มาจัดที่นี่เพราะว่าคนน่ารักมากจริงๆค่ะ
0: แล้วเตรียมอะไรพิเศษมาสำหรับแฟนเพลงญี่ปุ่นบ้าง
1: เมื่อวานหนูสปอยเพลงไป

0: งานแบบแฟนมีของมิลลี่ด้วยก็มีอย่างเงี้ยค่ะใช่เป็นคนญี่ปุ่นใช
1: ่มิลลี่มีศิลปินคนญี่ปุ่นอะไรที่ชื่นชอบไหมคนไหนที่ชื่นชอบไหม
0: ตำนานของเราอุทาระฮิคารุโอ้ real artist bro yo
1: แบบว่าได้เคยไปดูคอนเสิร์ตหรือว่าเคยเจอยัง
0: เคยเจอค่ะเพราะว่าหนูชนะที่โคเชล่าปีเดียวกัน
1: อ้าวเหรอ
0: ใช่ค่ะเชิญโชว์ในของ88ร่วมกัน
1: แล้วได้เข้าไปทักทายเขาไหม
0: ได้ก็ได้คุยกัน
1: เป็นไงบ้างโอ้โห
0: เท่มากแบบว่าแบบเลเจนดารี่จริงๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบว่าคือแบบว่าโตมากแล้วแต่ว่าก็ยังดูเท่อยู่เลยเนี้ยตัดผมสั้นเท่มาก
1: โอ้แล้วก็มองตลาดของเราในญี่ปุ่นต่อไปยังไงครับจะมีกิจกรรมหรือว่าเพลงของเราที่จะมาในตลาดญี่ปุ่น
0: อัลบั้มใหม่ของมิลลี่ที่จะปล่อยเดือนจูนนะคะก็มีฟีเจอริ่งกับศิลปินญี่ปุ่นถึง2แทร็กด้วยกันเพราะฉะนั้นรอติดตามได้เลย
1: หิน
0: one female rapper โคเทกับอีกคนนึงเป็นเกิร์ลกรุ๊ปเหมือนจะเดาได้เลย
1: เราต้องรอติดตาม
0: รอติดตามค่ะค่ะติดตามด้วยนะคะ
1: อัลบั้มใหม่
0: ใช่ค่ะ
1: ครับขอบคุณมากคร
0: ับ ขอบคุณค่ะเดี๋ยวตัวชัยมาช
2: เทศกาลไทยยังคงเป็นที่นิยมของคนญี่ปุ่นและยังเป็นที่ที่เปิดโอกาสให้คนญี่ปุ่นได้เรียนรู้และสัมผัสกับวัฒนธรรมที่หลากหลายมากขึ้นไม่จำกัดเฉพาะแค่เรื่องอาหารเท่านั้นและยิ่งเวลาผ่านไปดูเหมือนคนญี่ปุ่นมีความสนใจในเรื่องของไทยในเชิงลึกมากขึ้นซึ่งช่วยสร้างความเข้าใจระหว่าง2ประเทศได้ดีขึ้นครับและทั้งหมดก็คือรายการดนตรีพาเที่ยวกับผมชัยรัตน์ถมยาในวันนี้นะครับเราจะปิดท้ายรายการวันนี้ด้วยเพลงมัตสึริfeaturing มัมมี่ดีของศิลปินนากามูระเอมิโดยเนื้อหาส่วนหนึ่งบอกว่าคัมภีร์ในโลกเรากลายเป็นสิ่งต้องห้ามของโลกเธอมนุษย์เราด่ากันง่ายๆแต่ชื่นชมกันยากมากถ้าคิดไม่ลงว่าจะทำตัวอย่างไรดีแล้วก็ปล่อยเสียงกันถ้าคลาดสายตาก็ตั้งใจฟังดีๆในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงรบกวนและกลับมาติดตามรายการดนตรีพาเที่ยวได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น NHK World Japan ภาคภาษาไทยขอยุติการออกอากาศสำหรับวันนี้ลงแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับที่นี่ NHK World Japan

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการดนตรีพาเที่ยววันนี้กลับมาพบกับช่วงนิทานญี่ปุ่นมุคาชิบานาชิในครั้งนี้ขอเสนอเรื่องเทนนินเนียวโบหรือเมียผู้เป็นนางฟ้าดำเนินรายการโดยผมชัยรัตน์ถมยาและคุณชวีวงศ์สักุไรครับ

แต่ก่อนที่เราจะไปฟังนิทานญี่ปุ่นเรามาฟังเพลงเพลินๆกันก่อนนะครับกับเพลงที่มีชื่อว่าโคเรวะโคยเดวานายหรือนี่ไม่ใช่ความรักโดยพิชิคาโตไฟบุตรขอเชิญรับฟังครับ

0: ต่อไปเป็นช่วงนิทานญี่ปุ่นมุคาชิบานาชิครับ
1: คุณผู้ฟังคะนิทานญี่ปุ่นมุคาชิบานาชิวันนี้เสนอนิทานยอดนิยมของญี่ปุ่นเรื่องเทนนินเนียวโบหรือเมียผู้เป็นนางฟ้าเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเรามาฟังกันเลยค่ะ

0: าลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายโสดคนหนึ่งอาศัยอยู่ตามลำพังคนเดียววันหนึ่งขณะที่ชายโสดกำลังทำไร่อยู่บนภูเขาก็มีสาวสวยสามนางสวมเสื้อผ้าอาภรณ์งดงามพริ้วสวยลอยลงมาจากสวรรค์เจ้าหนุ่มชะงักมือที่กำลังพรวนดินในไร่แล้วก็จ้องมองอย่างตะลึงตะไลพลางลำพึงอยู่ในใจว่าน
1: ี่เองที่เขาเรียกกันว่านางฟ้าน
0: างฟ้าสามนางก็เลื่อนลอยลงมาที่แม่น้ำพอลงมาถึงแม่น้ำนางฟ้าทั้งสามก็เปลื้องอาภรณ์ประดับงดงามแขวนไว้กับกิ่งไม้แล้วก็ลงอาบน้ำกันอย่างสำราญเจ้าหนุ่มค่อยๆ ย่องไปที่ต้นไม้หยิบเสื้อผ้าอาภรณ์ของนางฟ้าชุดหนึ่งเอาไปซ่อนไว้นางฟ้าทั้งสามอาบน้ำเสร็จก็ชวนกันขึ้นมาเปลี่ยนเสื้อผ้าแต่ทว่านางหนึ่งหาเสื้อผ้าไม่พบจึงกระวนกระวายใจยิ่งนักเพราะถ้านางไม่มีเสื้อผ้าอาภรณ์ก็จะกลับขึ้นไปบนสวรรค์ไม่ได้นางฟ้าสองนางที่เปลี่ยนเครื่องแต่งตัวเสร็จแล้วก็บอกว่าหาเสื้อผ้าได้เมื่อไหร่ก็ตามขึ้นมาแล้วกันนะจ๊ะแล้วก็พากันเหาะขึ้นสวรรค์ไปนางฟ้าผู้ถูกทิ้งไว้คนเดียวจึงร้องไห้คร่ำครวญและพอมองไปพบชายหนุ่มอยู่ใกล้ๆจึงถามขึ้นว่าเสื้อผ้าอาภรณ์ของฉันหายไปน่ะเลยกลับขึ้นสวรรค์ไม่ได้เธอเห็นเสื้อผ้าที่แขวนไว้ตรงนี้บ้างไหมจ๊ะเจ้าหนุ่มทำท่าทางไม่รู้ไม่เห็นแล้วก็บอกว่า
1: ข้าไม่รู้หรอกแต่ไม่เป็นไรไปบ้านข้าไหม
0: ว่าแล้วเจ้าหนุ่มก็พานางฟ้ากลับไปบ้านของตนจากนั้นมานางฟ้ากับเจ้าหนุ่มก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันฉันผัวเมียแล้วก็ให้กำเนิดลูกชายคนหนึ่งจนกระทั่งหลายปีผ่านไปวันหนึ่งเจ้าหนุ่มเล่าเรื่องอาภรณ์นางฟ้าที่ตนเก็บไว้ในหีบให้ลูกชายฟังแล้วก็บอกว่า
1: อย่าให้แม่ของเจ้าเห็นเสื้อผ้าอาภรณ์พวกนี้เลยนะเพราะว่าถ้าเห็นเนี่ยแม่เจ้าจะใส่มันเหาะขึ้นสวรรค์ไป
0: แต่ทว่าวันหนึ่งขณะที่พ่อขึ้นไปทำไร่บนภูเขาแม่มาถามลูกชายว่าเจ้าเป็นเด็กดีเจ้ารู้ไหมว่าเสื้อผ้าอาภรณ์งดงามของแม่น่ะอยู่ที่ไหนลูกชายได้ยินคำชมจึงเผลอหลุดปากออกไปว่า
1: อยู่ในหีบนั่นไงล่ะแม
0: ่แม่นางฟ้าได้ฟังดังนั้นจึงเปิดหีบหยิบเสื้อผ้าอาภรณ์ของตนออกมาสวมใส่แล้วก็บอกลูกชายว่าแม่จะกลับขึ้นไปบนสวรรค์นะถ้าเจ้าอยากขึ้นไปบนสวรรค์กับพ่อด้วยล่ะก็จงมาเถิดแม่ให้เมล็ดแตงไว้2 เม็ดพอหว่านลงดินมันจะเติบโตเป็นเถาสูงขึ้นสวรรค์ทันทีเลยละเจ้ากับพ่อก็จงไต่ขึ้นมันไปหาแม่เถิดนะแม่นางฟ้าทิ้งให้ลูกชายร้องไห้อยู่ตรงนั้นแล้วก็เหาะกลับขึ้นไปบนสวรรค์พ่อกลับมาจากไร่เห็นลูกชายนั่งร้องไห้อยู่บนก้อนหินหน้าบ้านคนเดียวจึงถามว่า
1: เป็นอะไรไปหร
0: อลูกชายบอกว่า
1: แม่น่ะใส่เสื้อผ้าสวยงามเหาะขึ้นสวรรค์ไปแล้วล่ะพ
0: ่อพ่อได้ยินดังนั้นก็คาดคั้นว่า
1: เจ้าบอกแม่เรื่องเสื้อผ้านั่นล่ะสิแต่ก่อนเหาะขึ้นสวรรค์ไปแม่บอกอะไรเจ้ามั่งหรือเปล่า
0: ลูกชายเล่าให้ฟังว่า
1: แม่บอกว่าถ้าเราเอาเมล็ดแตงหว่านลงดินมันก็จะงอกเป็นเถาสูงขึ้นไปถึงสวรรค์ทันทีเลยล่ะพ่อแม่บอกให้เราสองคนน่ะปีนเถาแตงขึ้นไปบนนู้น
0: ได้ฟังดังนั้นพ่อจึงหว่านเมล็ดแตงลงตรงหน้าบ้านซึ่งมันก็งอกงามขึ้นในทันทีเป็นเถาสูงถึงสวรรค์2 เถาพ่อกับลูกพากันปีนขึ้นไปคนละเถาจนถึงสวรรค์แม่นางฟ้า ต้อนรับลูกและผัวของนางเป็นอย่างดีและคืนนั้นนางก็ทำอาหารสวรรค์เลี้ยงดูอย่างอิ่มหนำสำราญวันรุ่งขึ้นแม่นางฟ้าบอกว่านี่นายพ่อวันนี้พ่อช่วยทำไร่สวรรค์ให้หน่อยได้ไหมได้ฟังดังนั้นพ่อก็ออกไปทำไร่สวรรค์ตามคำขอทำไปก็เกิดกระหายน้ำจึงเอื้อมมือจะไปเด็ดผลแตงที่ขึ้นอยู่ในไร่มากินให้ชุ่มคอแต่แม่นางฟ้าห้ามเอาไว้บอกว่านั่นคือแตงสวรรค์ถ้าเด็ดผลแตงจะมีน้ำพุพุ่งขึ้นมาจึงอย่าเด็ดเป็นอันขาดนะแต่ถ้าฉันเป็นคนเด็ดก็ไม่เป็นไรขณะที่พ่อทำไร่ต่อไปก็เกิดอยากกินผลแตงขึ้นมาจนยั้งใจไว้ไม่อยู่และพอเด็ดผลแตงก็มีน้ำพรั่งพรูออกมาไม่ขาดสายเพียงอึดใจเดียวตรงนั้นก็กลายเป็นแม่น้ำสายใหญ่กั้นพ่อกับแม่ให้แยกห่างไกลออกไปคนละฝั่งน้ำและแล้วชายหนุ่มกับเมียนางฟ้าของเขาก็กลายเป็นดวงดาวและจะข้ามแม่น้ำสวรรค์มาพบกันได้เพียงปีละครั้งในวันที่7ของเดือน7ทางจันทรคติ

0: เนื้อเรื่องของนิทานเรื่องนี้ฟังดูคุ้นๆนะครับอย่างตอนที่เสื้อผ้าอภรณ์ของนางฟ้าคนหนึ่งหายไป
1: ค่ะฟังแล้วนึกถึงนิทานพื้นบ้านของไทยที่คุณย่าคุณยายเล่าให้ฟังตอนเด็กค่ะเรื่องพระสุทนกับนางมโนราที่เป็นกินรีจากป่าหิมพานต์ลงมาถอดปีกถอดหางอาบน้ำในสระแล้วก็ถูกนายพรานขโมยเอาไปเลยกลับป่าหิมพานต์ไม่ได้หลังจากนั้นนางก็ร่อนเร่พเนจรไปจนได้พบรักกับพระสุทนก็คล้ายกันตรงจุดนี้ค่ะ
0: ครับตอนที่เอาเม็ดแตงไปหว่านแล้วก็เติบโตขึ้นเป็นเถาให้พ่อลูกเนี่ยปีนตามเมียนางฟ้าขึ้นไปบนสวรรค์ก็ทำให้นึกถึงนิทานของอังกฤษเรื่องแจ็คกับถั่ววิเศษนะครับที่เด็กชายเนี่ยได้เม็ดถั่ววิเศษมาปลูกกลายเป็นต้นถั่วทอดยอดขึ้นไปถึงเมืองยักษ์ที่อยู่บนฟ้าและสุดท้ายก็ได้สมบัติยักษ์กลับมามากมายครับ
1: จริงด้วยค่ะนิทานพื้นบ้านของญี่ปุ่นนั้นนะคะบางเรื่องมีต้นเรื่องเดียวกันแต่พอเล่าสู่กันฟังแพร่หลายออกไปในท้องถิ่นต่างๆองค์ประกอบของเรื่องก็จะต่างกันออกไปมีการเล่าต่อยอดตามบรรยากาศของท้องถิ่นนั้นๆอย่างตอนจบที่ชายหนุ่มกับเมียนางฟ้ากลายเป็นดวงดาวแล้วก็ข้ามแม่น้ำสวรรค์มาพบกันได้เพียงปีละครั้งในวันที่7ของเดือน7ทางจันทรคติก็ทำให้นึกถึงเทศกาลธนบัตะนะคะ
0: ครับเทศกาลธนบัตะก็เป็นหนึ่งในเทศกาลสำคัญของญี่ปุ่นนะครับซึ่งมาจากตำนานจีนที่แพร่เข้ามาในญี่ปุ่นสมัยนาราราวศตวรรษที่8เรื่องหญิงทอผ้ากับชายเลี้ยงวัวที่ถูกพรากจากกันแล้วก็ให้พบกันได้เพียงปีละครั้งในคืนวันที่7เดือน7ตามปฏิทินจันทรคติตำนานนี้ก็เข้ามาผสมผสานกับนิทานพื้นบ้านญี่ปุ่นจนกลายเป็นธนบัตะที่รู้จักกันในปัจจุบันครับ
1: ค่ะแล้วเมื่อถึงวันนั้นนะคะชาวบ้านก็จะเขียนคำอธิษฐานคำขอพรลงบนแถบกระดาษสีสันสดใสนำไปประดับบนกิ่งไผ่ค่ะแล้วก็จัดงานเฉลิมฉลองกันในชุมชนโดยเฉพาะที่เมืองเซนไดทางตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นจะจัดงานฉลองที่นับว่าใหญ่แล้วก็มีชื่อเสียงที่สุดค่ะ
0: นอกจากนั้นเมื่อได้ยินคำว่าเซนไดนะครับบรรดานักชิมคงจะต้องนึกถึงเนื้อวัวคุณภาพสูงโดยเฉพาะส่วนลิ้นที่หนานุ่มเรื่องชื่อครับ
1: และถ้ามีโอกาสเดินทางมาเที่ยวแถวนั้นก็คงไม่พลาดที่จะลิ้มรสนะคะ

0: และทั้งหมดก็คือรายการดนตรีพาเที่ยวในวันนี้กลับมาติดตามได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้คุณชวีวงศ์สกุไรและผมชัยรัตน์ถมยาขอลาไปก่อนสวัสดีครับที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น NHK World Japan ภาคภาษาไทยขอยุติการออกอากาศสำหรับวันนี้ลงแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับที่นี่ NHK World Japan
1: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
2: This is NHK World, Radio Japan, Tokyo.